บ้านน้องป้ายองโอ้บักสะบาสินจังป้ายองโอ้ฮันอินลายประชาราวมกเตยไกลจังโอ้ปุญญาลายตุศิยาสร้างเนยตุศิยาชอบเสยคลายมาเสย